0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกะมาพี่มณีตัวจะมางูแกะกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่พี่ตาบงลีทานพี่แล้วงาดงูนี่บาดเจ็บตัวมันรู้งารู้มาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ทุบหลังมันรู้เจ้ากันนี่จะกินทำอะไรที่เช่นเดียวกันงาอ้างไว้แม่สูบีรอจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你到哪去呢？哪里去呢？呀！

ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่มะนี่ตรงมาติมาโง่แก่กูไม่อยากอยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้ดีปาบงลีถ่านพี่รอหาดูโง่นี่บ่ผิดตัวมะรู้หาดูมาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิล่ะดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสกะเนี่ยล่ะงาอ้างวยแม้สุพี่รอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เอ้ยจะ60ตัวปาตัวเด้เอ้ยไปบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อลงบ่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแหละสิเด้